เอาย้ายกันนะมีไปยาวไหนไปยายแบงมาหนี้เจ้าเต้ยยังนี่ได้หรือไม่